คุณแม่เด็กกิริพัชินแต่แม่รอนตัวมันงาบงไงยังก็ต้องรอกันแม่ว่าแก่ดูอีกอยู่มันตัวพูดตะกินมาคุรีบุกินแต่แม่รีเอาก็ตะกี้อรักินมังงาอะไรที่เป็นเมติสินตัวก็ย้อนกิริพัชอันเป็นรองอากิครัวนี่บุกินนงรามมันนอปชินแต่ยังกินอันตรรวนแต่แม่รีเกตเฮลท์โปรโมชั่นเซอร์วิสไม่ในเบลเบลอันเป็นมันนักยืนตียูนิเซฟนั่นรับตัดจอนน่าเดออะไรที่เป็นเมตรรวนอับปุ่ตการเมรุงีอาทิการวันนั้นแม่ว่าแก่เอ็นกุปตุย้อนแต่กันเตสินตุตุเอติกซ์เซเลเวนต์เตสินตุตุก็ยูเอตุตุก็ยูนัวยากกินนอร์กิดูวันเดตัยอะไรเอซินักยัยเตติเตสัยโยยากิปูปะอีซิมกัวแก่การวันเตเป็นเซเลเวนต์ไอคุตตะกินมาเตสินตุตุก็ยูบุกินเตทรักเป็นอะเอติเตไอเนคทิวเอตต์บอลิโอไวรัสวัคซีนเกตไอพีวีนี่สิตัววันอวารีกิปะไอยูนัวมาอีซีอะอาวารณ์นักปะไอเอ็กซ์เซเลเวนต์อะไรเอ็ดตุกอยอร์กิไอกาเทปะกับวัวเทคาสกิสิกเทคเกอร์กิเทเปียปูปูเทอินฟลูเอนซ่าไทป์เกตฟลูเทเทนากิเปน่าเอ็นอะไรยังมาคุริโรยเทสินเอ็ดตุกอยูงคันเอซินักดิอาเทย์นันตัยยาเรเอเปียกิอันนักปะกัตัยน่าไม่ยาเรคามาคาวริงักิคาร์โอปะคามาอุสีเอ็นซิมีนอคอนเทคลินิกิอันนี้คามัวคานิมังไงยาปุกินอิสินักดิอาเทย์อินไทยไคอันนั้นมันไทยนิสเอ็นางันักิโอโนวัตวิกิมีนบุญยากินะAnaka watai nis, enangana ki tipu ina tuwiki imini pungiakina. Anaka peni antai nis, mkane enangana ki tipu imeago tuwiki imini pungiakina. Raulein teis, teksalavent. Tuwana, si tuwana anatai teatei nisinaki, o, yetutokuwa, omeni kamenua, memnoraka ika unuwa maisina. Taka uwa, enaka uwarilikia maisin isinakin teatei. Taka denua, enarangi ni pupuogi bukin kakuruan isi ya teatei. Enarangi ni meatata ilu ya tabuta namata patesi, teksalavent, emenu, omeni makuriroi, pa, ipoutukagi, onsan kapataki, kapuanana ilu ya anarapata jornada, aika tetapiri uwa ito, tabuta ki bukin temerurung jornada, te UNICEF, tabuta kare tapi mataruan, apu tukani merurungi ya teatei, jornada. Ibukin di kita kani meatata, orungorona, apanin, kamkona ni kawara, amikiri ni kare kamumakani meangaya, kentarapuria teramba, aisuwa, awa, akea, uwa wanua, tuwana, akea, akea, ke, extension, aya uwa wanua isuwa, uwe mkaa.

0: แล้วได้ยินแมววางเ
1: งี้ยไอ้แมวดิแ
0: ม่อ๋อคนแมวดึงเกี่ยวกับตาปนไหม
1: ไม่ไปดิสิ
0: อ๋อคนแมวดึงเกี่ยวไม่ไปดิอ๋ออยากง่ายดิที่สิ่งนั้นก็ยิ่งจระเข้เอ็กซ์เซเวนต์
1: ไปดิสิจะต้องมุกยาเ
0: ต้ไอ้เรื่องนี้สตอยันที่สิ่งต้องมุกยาเต้ไงอยากนั่งก็มันก็ติดกรอยไม่กันไง
1: ก็ได้รับยากติกรายมาบอกแล้วสิย้อนตัวเจ้าอย่างนี้ไม่เอาสั้นเนี่ยบุญนาตาเขาเนี่ยนะสิยากติกรายนั่นก็บอกแล้วสิโน้นโต๊ะที่นั่นเนี่ยบุญนาสิยาขนาดนั้นก็เอาหมดนะแต่อาคารใหม่นั่นในยารุ่ยเนี่ยบุญนาติดตกเสียนั่นนะสิยาไม่บุญไงละใครจะรักเสียใจไม่ย้อนไปเลยเอาสิไงย้อนมาไปด่าละปะ
0: อ่าอยากรับคนเป็นคนก็ว่าได้สิ่งใดไม่ย้อนไปดิคไม่ก่ายอย่าได้ตระกิตปนานกักติกรอยนกอยนวันเตติงอาปงอายุคิดยี่เรื่องที่เป็นปนานกักติกรอยนกอยยามครักเกี่ยวกับสันมันได้อะไรยันนำกักติกรอยนเป็นเตติงอาปงอายุย้อนปนานเมื่อรีเอฟเอ็มจีนันปุ่นนั่นนารันเมื่อวากีการที่เราปุ่นเป็นนงอนดูฟุรินเป็นนงองรายันเตติงอาปงอายุอ๋อสินะตัวเราไอ้ที่กินปุ๊บสมัยเราคนนั้นเราตระพูนนักเอมีนะ

ขอบคุณที่มาตัวนรอรอนะอินนาระเมื่อตอนนั้นโปรแกรมโอ้ยวันนี้ที่เมื่อตอนนั้นตัววันนี้มังรุกนับเป็นติงอาบุงอายุเอกังไอที่กันเมื่อวันที่ FM 89.9 ยาบุปุสิกุเมื่อเมื่อตอนนั้นโอ้ตะคุณอะไรคุณนับเป็นคริสต์มาสงั้นอะไรรู้ please ป้าน้องงูราเย่เมย์ย้อนนับเป้าเอ้คริสต์มาสกราบยาคาราปะกอริกิอัตตาเป้าตากิตอนนักเรียนที่งาปุ่งอายุไม่ย้อนคริสต์มาสไม่กันเด็กยาวายุ่งกันคนนั้นมาแล้วว่าตั้งยี่ห้อเมื่อเดือนนั้นคนนั้นอาเป็นแม่คริสต์มาส